ยนปิดบานกระสุนฟังไม้ผุดบัดขอสังการในแม็กเกอร์เดมิสไรต์สังและควาย But we never see them. It was trying to see it.

ยู่ปิดบ้านค่ะปิดบ้านไม้โบสถ์และขอสังการในแม่คืนThe meteorites sound like crying, but we never see them. It was Chinese New Year.